จังการีงอญงตมะดาบิเลนุดารอสมัญญันนาคบกมันดาบวงอุจวงดรอปัจจะคบกิเลปังอลัมปวง